สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่26 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลวางแผนจะของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยรับมือราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นโดยหวังว่าจะเสนอร่างงบประมาณรวมกว่า3 ล้านล้านเยนหรือราว600 ล้านบาทต่อรัฐสภาอย่างเร็วในสัปดาห์หน้าผู้นำญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่25 พฤษภาคมเกี่ยวกับแนวทางที่รัฐบาลจะรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยกล่าวว่าต้องการใช้งบสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีงบประมาณปัจจุบันเป็นเงินอุดหนุนค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 510,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวว่ารัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนสำรองเพื่อรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางให้สามารถดำเนินมาตรการต่างๆต่อไปได้เช่นกำหนดเพดานราคาน้ำมันเบนซินขายปลีกการจัดหาเงินทุนสำหรับงบประมาณเพิ่มเติมนั้นจำเป็นต้องออกพันธบัตรเพิ่มเพื่อชดเชยการขาดดุลแต่ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องเพิ่มวงเงินรวมของการออกพันธบัตรและแผนปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรจึงสามารถดำเนินการได้จริงเนื่องจากคาดว่าวงเงินของการออกพันธบัตรในปีงบประมาณที่แล้วต่ำกว่าแผนที่วางไว้ประมาณ3 ล้านล้านเยนอันเป็นผลจากรายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้น

ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลน่าจะสามารถรักษาปริมาณน้ำมันในประเทศได้จนถึงก่อนกลางปีหน้าเนื่องจากน้ำมันที่ญี่ปุ่นจะนำเข้าจากเส้นทางอื่นนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มุซจะมีสัดส่วนสูงขึ้นก่อนหน้านี้รัฐบาลประเมินว่าจะมีน้ำมันเพียงพอจนถึงต้นปีหน้าญี่ปุ่นกำลังจัดสรรเงินประมาณ 510,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือนในช่วงฤดูร้อนปีนี้นโยบายนี้สะท้อนถึงราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้งในอิหร่านรัฐบาลได้อนุมัติมาตรการดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่26พฤษภาคมโดยจะใช้งบประมาณราว 510,000 ล้านเยนเพื่อช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเงินจำนวนนี้จะมาจากเงินสำรองฉุกเฉินจำนวน1ล้านล้านเยนหรือประมาณ 200,000 ล้านบาทที่จัดสรรไว้ในงบประมาณประจำปีงบประมาณปัจจุบันเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการใช้จ่ายนี้จะช่วยลดค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าของครัวเรือนโดยเฉลี่ยได้ประมาณ 5,000 เยนหรือราว 1,000 บาทในช่วง3เดือนนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์การจัดหาพลังงานจากตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างงบประมาณเพิ่มเติมต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าเนื่องจากการใช้จ่ายดังกล่าวจะทำให้เงินสำรองฉุกเฉินลดลงครึ่งหนึ่งร่างงบประมาณนี้มีมูลค่า 3,100 ล้านเยนหรือประมาณ 630,000 ล้านบาทรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและอินเดียได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและการจัดหาพลังงานอย่างมีเสถียรภาพนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มควอดซึ่งประกอบด้วยญี่ปุ่นอินเดียสหรัฐและออสเตรเลียในวันอังคารที่26พฤษภาคมเมื่อวันจันทร์ที่25นายโมเตงิได้พบกับนายสุพรหมยำชัยสังกระรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียก่อนการประชุมกลุ่มควอดรัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องที่จะเร่งความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงทำให้ห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบที่สำคัญมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งสองยังยืนยันว่าญี่ปุ่นและอินเดียจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนบุคลากรนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและยืนยันความร่วมมือในการรับมือประเด็นต่างๆรวมถึงการรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซตลอดจนการจัดหาพลังงานและวัตถุดิบที่สำคัญอย่างมีเสถียรภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้หารือถึงทางเลือกต่างๆในการทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านประเด็นดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมผู้นำสหรัฐกล่าวในโซเชียลมีเดียว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะจะถูกส่งมอบให้กับสหรัฐโดยทันทีเพื่อนำกลับไปทำลายหรือในทางที่ดีก็ทำลายตรงนั้นเลยหรือที่อื่นที่ยอมรับได้ภายใต้การดำเนินการร่วมกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยมีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูหรือหน่วยงานที่เท่าเทียมเป็นพยานในกระบวนการและการดำเนินงานนี้ก่อนหน้านี้นายทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่านส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในคลังให้แก่สหรัฐโพสต์บนโซเชียลมีเดียดังกล่าวชี้เป็นในว่าขณะนี้นายทรัมป์เปิดรับต่อความเป็นไปได้ที่จะทำลายยูเรเนียมนอกสหรัฐภายใต้เงื่อนไขบางประการสื่อของสหรัฐรายงานว่าคำกล่าวของนายทรัมป์อาจตีความได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นท่าทีเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของอิหร่านในกระบวนการนี้นอกจากนี้มีรายงานว่าดูเหมือนว่านายทรัมป์ได้ส่งสัญญาณผ่อนปรนท่าทีของสหรัฐในประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านแล้วคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นกำลังเรียกร้องให้โรงเรียนต่างๆจ้างครูสอนภาษาญี่ปุ่นจากภายนอกเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศคณะกรรมการได้จัดทำร่างรายงานที่มุ่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในปีการศึกษาที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมมีนักเรียนในโรงเรียนรัฐมากเป็นประวัติการณ์ถึง 84,759 คนที่จำเป็นต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง9ปีนับตั้งแต่ปีการศึกษา2559ที่ผ่านมาการสอนภาษาญี่ปุ่นดำเนินการโดยครูที่มีใบอนุญาตแต่ร่างรายงานดังกล่าวเสนอให้หน่วยงานด้านการศึกษาใช้กรอบการทำงานที่อนุญาตให้บุคลากรภายนอกที่ไม่มีใบอนุญาตสามารถสอนในฐานะอาจารย์พิเศษได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการร่างรายงานนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถจัดชั้นเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่เพิ่งเดินทางมาถึงญี่ปุ่นในชั้นเรียนเหล่านี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียนและวลีภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานอย่างไรก็ตามจำนวนทางการท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการเช่นนี้ในปัจจุบันยังมีจำกัดนอกจากนี้สมาชิกคณะกรรมการยังเรียกร้องให้มีการกำหนดให้หลักสูตรฝึกอบรมครูในมหาวิทยาลัยมีวิชาเกี่ยวกับการสอนเด็กต่างชาติรวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งครับเช่นเคยนะครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่13เกี่ยวกับการพูดสิ่งที่ตนเองอยากทำ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราค่ะทำกำลังคุยกับคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านและหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพวกเธออยู่ในห้องรับแขกของบ้านคุณฮารุซึ่งเป็นที่พักอาศัยของทุกคนค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่13กันครับ
2: ญี่ปุ่นには慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: คุณฮารุถามทำว่า
2: 日本には慣れましたか?
0: ชินกับญี่ปุ่นแล้วหรือยังคะ
1: ทำตอบว่า
3: ใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วคุณฮารุก็พูดว่า
2: ญี่ปุ่นでどんなことがしたいですか?
0: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นคะ
1: ทำตอบว่า
3: 雪が見たいです。
0: อยากดูหิมะค่ะ
3: 北海道に行きたいです。
0: อยากไปฮอกไกโดค่ะ
1: มีย่าพูดขึ้นว่า
4: ฮอกไกโดいいね
0: ฮอกไกโดดีนะ
1: แล้วทำก็พูดต่ออ
3: ะโต友達に会いたいです
0: แล้วก็อยากพบเพื่อนค่ะ
1: เซ็นเซอร์ของคุณฮารุจับสังเกตอะไรบางอย่างได้แล้วแก้มสองข้างก็เริ่มเปล่งแสงสีชมพูขึ้นมาค่ะ
2: โอยะ
0: อ้าว
1: ทางมีย่าก็สังเกตได้เหมือนกันว่ามีอะไรผิดแผกเกิดขึ้นกับธรรม
4: ดายโชบุ
0: เป็นอะไร
4: เขากาใครยะ
0: หน้าแดงเลย
1: ก็น่าสงสัยนะคะว่าเป็นเพื่อนแบบไหนกันนะ
0: เดี๋ยวเราก็จะได้ทราบมากขึ้นครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากดูหิมะค่ะ
3: 雪が見たいです。
0: มาดูความหมายกันครับคำว่า
5: 雪
0: แปลว่าหิมะและ
5: 見たい

0: ไม่สุภาพยิ่งขึ้นอีก2ข้อความที่ตามมาในบทสนทนานี้มีรูปแบบเหมือนกันคืออยากไปฮอกไกโด
1: ฮอกไกโดに行きたいです
0: และอยากพบเพื่อน
1: 友達に会いたいです
0: อีกจุดหนึ่งเกี่ยวกับการใช้คำช่วยครับคำช่วยโอบ่งชี้กรรมและบางครั้งเปลี่ยนไปใช้งะก็ได้ถ้าคำกริยาที่ตามมานั้นอยู่ในรูปไต
2: งั้นอยากดูหิมะยูกิโอมิมัสก็จะเปลี่ยนเป็นยูกิงะมิไตเดสได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ยังคงมีความหมายเหมือนกันด้วยนะครับคืออยากดูหิมะ
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังลองพูดตามดูนะคะ
1: มิไตเดสยูกิงะมิไตเดส
0: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการพูดว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างในญี่ปุ่นกันครับ
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
0: เข้าใจความหมายกันหรือเปล่าครับ
3: 日本で何がしたいですか？
2: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นคะ
0: คำว่า
1: 日本で
0: คือที่ญี่ปุ่นเมื่อต้องการถามอีกฝ่ายว่าอยากจะทำอะไรใช้คำแสดงความถาม
1: Nani
0: แปลว่าอะไรหรือถ้าไม่ใช้ Nani ก็ใช
1: ้ Donna koto
0: ซึ่งแปลตามตัวอักษรก็คือเรื่องแบบไหนแทนก็ได้อย่างที่คุณฮารุพูดในบทสนทนานั่นเองนะครับและคำว่า
1: したい
0: คือรูปไต้ของคำว่า
1: します
0: ที่แปลว่าทำครับ
4: ラーメンが食べたいです。
2: อยากกินราเมงครับ
0: คำว่า
1: 食べたい
0: คือรูปไต้ของ
1: 食べます
0: ที่แปลว่ากิน
2: ทีนี้มาพูดซ้ำคำตอบที่ตามมาดูค่ะ
1: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです
0: เมื่อเข้าใจแล้วคราวนี้มาลองพูดถึงเรื่องอื่นๆที่อยากทำดูนะครับสมมุติว่าอยากไปวัดคิงกากุจิในเกียวโตครับคำนี้ออกเสียงว่า
1: คิงกากุจิคิงกากุจิ
0: คำว่าไปหรือจะไปพูดว่า
1: อิคิมัสอิคิมัส
0: และไปวัดคิงกากุจิพูดว่า
1: คิงกากุจิに行きます
0: เชิญครับมาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของหมี่ย่าเมื่อได้เห็นทำเขินอาย
5: 大丈夫
0: คำว่า
1: 大丈夫
0: แปลว่าเป็นอะไรไหมเป็นสำนวนใช้ถามแสดงความเป็นห่วงอีกฝ่ายและเมื่อจะพูดให้สุภาพใช้รูปประโยค
1: 大丈夫ですか？
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
6: 日本には慣れましたか？
7: はい。
6: 日本でどんなことがしたいですか？
7: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
6: 北海道いいね。
7: あと、友達に会いたいです。
6: おや？
5: 大丈夫？顔が赤いよ。
8: ハルさんの知恵袋。
2: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะบทสนทนาของวันนี้เกิดขึ้นในห้องรับแขกของบ้านคุณฮารุก็เลยจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้ชีวิตในบ้านญี่ปุ่นค่ะ
0: รูปแบบของบ้านญี่ปุ่นห้องจะต่างกันออกไปแล้วแต่บ้านนะครับแต่ห้องมี2แบบคือแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกห้องแบบตะวันตกจะบุพื้นด้วยไม้หรือพรมและมักวางโต๊ะเก้าอี้ไว้ใช้ครับปัจจุบันห้องแบบตะวันตกมีมากขึ้นครับส่วนห้องแบบญี่ปุ่นลักษณะการปูพื้นจะเป็นการบุด้วยเสื่อทาตามิ

0: ญี่ปุ่นคนในห้องก็จะนั่งล้อมโต๊ะเตี้ยๆบนเบาะรองนั่งซึ่งเรียกว่าซาบุตงครับ
1: ในห้องแบบญี่ปุ่นเมื่อจะนอนก็ปูฟูตงหรือฟูกนอนบนเสื่อทาตามิและนอนบนฟูกใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับแต่ทุกวันนี้ห้องแบบตะวันตกก็มีแพร่หลายทั่วไปมากกว่าห้องแบบญี่ปุ่นครับเพราะว่ามีการสร้างอพาร์ตเมนต์เพิ่มขึ้นและรูปแบบการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปบ้านที่ผสมผสาน2แบบนี้เข้าด้วยกันก็มากขึ้นนะครับโดยทำห้องเสื่อทาตามิไว้อย่างน้อย1ห้องครับ
1: ห้องรับแขกที่มีเสื่อทาตามิคงจะให้ความรู้สึกที่ดีนะคะ
0: ใช่ครับอ้อและไม่ว่าจะเป็นห้องแบบไหนก็ตามเมื่อเข้าบ้านคนญี่ปุ่นจะต้องถอดรองเท้านะครับและถ้าจะเข้าห้องแบบญี่ปุ่นก็ถอดรองเท้าชนิดที่ใส่ในบ้านด้วยครับแล้วก็จะผ่อนคลายกับกลิ่นหอมๆของเสื่อทาตามิได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับการเรียนผ่านรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะในวันนี้นะครับ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับ ที่นี่ NHK World Japan